0: เราพุทธองค์ตัวกงลันรูนางยูนยู
1: นตอนเย็นมา
0: บ่าวอาลิมุนู

0: านุนังบาตานโอมังกาเดกานไอกาเตลโมลันโอมาคนันโตตุโกโลนังยุนยุต
1: โยญนา
0: คริกตะกุกวากันริตะกุกุยกาบาปุตุนา